0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกา จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันมาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี่ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วย นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย

0: มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่

0: รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนดิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสัตว์ไร้เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จ ขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะที่ซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีกิสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวชนิดรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตร และเวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
4: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบั่นเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9E
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
1: แต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนเพราะเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ยอด delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: back.
1: We will be back.
2: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
3: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
8: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
9: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
11: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ผิวตึงแต่งหน้าไม่ติดและเห็นริ้วเล็กๆชัดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณของผิวขาดน้ำค่ะภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่คนผิวมันก็ตามการดูแลเบื้องต้นคือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นและหลีกเลี่ยงการผลัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปหากผิวยังคงแสบหรือลอกต่อเนื่องควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุหรือใครอยากให้หมอช่วยเติมน้ำให้ผิวก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ณภัชชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะครับสำหรับเพลงที่เปิดไปนะก็จะมีเหรอจาก Buddha Bless และ Pixie นะครับแล้วก็ถามคำจาก Sirius Bacon ถ้าเธอจะไปจากโดมจารุวัฒน์และแพรวคณิตกุลนั่นเองนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งไลน์มาบอกปันๆได้เหมือนเดิมนะครับ ID Line 905 FM เลข9เลข0เลข5แล้วก็ตามด้วย FM นะครับมีข้อความส่งมาแล้วนะครับขออุตส่าห์สาง

0: อารมณ์เจ็บปวดนะฮะรถของเล่นโอเคเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้นะครับขอบคุณด้วยสำหรับข้อความแรกที่ขอกันเข้ามานะครับ
1: Morning Delight

สายลมเจ็บปวดนะครับเป็นเสียงร้อง AI นะครับทำเพลงนี้โดยน่าจะ produce by ต่อนาวินนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสือโคร่งนะครับกับเพลงรถของเล่นนั่นเองครับยังมีติดค้างอีกหนึ่งเพลงนะอุสาสางเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับช่วง Did You Know ด้วยนะครับวันนี้ Did You Know เนี่ยเราจะไปติดตามปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ำคืนนี้นะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เดี๋ยวมาติดตามนะว่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรครับ

0: หนึ่งแทร็กที่ชื่อว่า Elizabeth Taylor นะครับจาก Taylor Swift ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอุษาสางจาก Jessie Jennet นั่นเองเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่า Did you know นะครับมาติดตามปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนนี้นะเผื่อใครอยากจะติดตามครับ
1: Listen Did you know
0: รู้หรือไม่คืนนี้นะครับจะมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์นะครับนะวันนี้14กันยายนนะครับในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งครับประมาณทุ่ม28จนถึงทุ่ม33นะช่วงเวลาก็คือ19นาฬิกา28นาทีถึง19นาฬิกา33นาทีครับใครที่มองท้องฟ้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยอาจจะได้เห็นดาวศุกร์ที่สว่างโดดเด่นเนี่ยค่อยๆหายไปหลังดวงจันทร์นะครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าดวงจันทร์บางดาวศุกร์นั่นเองนะครับโดยนฤทธิ์ระบุว่าจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะครับนะก็ช่วงเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับทุ่ม28จนถึง2ทุ่ม34เลยครับที่สำคัญคือการดูเนี่ยอย่าไปดูตอนใกล้ๆแบบ2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะครับให้ดูตั้งแต่ทุ่มกว่าๆเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นดวงจันทร์เนี่ยตกก่อนที่ดาวศุกร์เนี่ยจะกลับออกมานะฮะเขาบอกว่านะครับให้เริ่มดูตั้งแต่สักทุ่ม15เลยช่วงเวลาสำคัญคือช่วงทุ่ม28ถึงทุ่ม33อันนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับเวลาเนี่ยก็จะเริ่มบังจริงเนี่ยแตกต่างกันแต่ละตำแหน่งอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยจะเริ่มบังจริงทุ่ม29ครับเชียงใหม่เนี่ยทุ่ม27แล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยหรือว่าทางใต้เราอาจจะประมาณทุ่ม32อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดสมมติไม่อยากให้พลาดเนี่ยทุ่ม15เนี่ยรอดูเลยแล้วก็ในช่วงเวลานั้นแหละประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีครับต้องมองไปทางทิศตะวันตกนะฮะมองไปทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าดวงจันทร์เสี้ยวและดาวศุกร์เนี่ยจะปรากฏอยู่ใกล้กันบริเวณขอบฟ้าทางตะวันตกครับก่อนที่ดวงจันทร์เนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนมาบดบังดาวศุกร์นะครับเขาบอกว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำสมาคมดาราศาสตร์ไทยหรือนฤทธิ์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะตอนเริ่มบังเนี่ยนะครับในอย่างในกรุงเทพเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่สูงจากขอบฟ้าเนี่ยแค่12องศาเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าจุดชมเนี่ยมีอาคารมีต้นไม้มีภูเขาสูงมีอะไรกีดขวางอยู่นะก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากๆเลยขึ้นมาแค่12องศาเท่านั้นนะครับถ้าฟ้าเปิดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบดบังนะฮะไม่ได้มีต้นไม้สูงภูเขาหรือว่าตึกสูงบดบังเนี่ยนะครับก็น่าจะสังเกตได้ทั่วประเทศเลยสังเกตได้ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะคืนนี้ก็ลองหาจุดที่เป็นทางทิศตะวันตกแล้วก็ท้องฟ้าว่างๆเนี่ยลองดูกันนะครับนะประมาณสักทุ่ม15ทุ่ม20เนี่ยติดตามกันได้เลยนะฮะสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์นั่นเองนะครับ
1: Listen Did you know No.

Too Perfect for You ครับจาก 4EVE ครับแล้วก็ Happy Hour จาก Lady Prang Bloom จาก Fellow Fellow นะครับ featuring กับ I 4EVE นั่นเองนะครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ครับกับการร่วมฉลอง71ปี Yamaha กับ CS Motorbike นะครับด้วย Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรรถกระจายช่วงนี้ฝนยังตกเยอะอยู่นะครับอย่าปล่อยให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนนะครับสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคันเก่งคู่ใจของคุณเนี่ยนะฮะมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ฟรีเลยครับที่ CS Motorbike ศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการครับเขาบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนและอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยครับกับโปรตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะครับลดทันทีครับค่าอะไหล่แท้ Yamaha นะทุกชิ้นทุกรายการ 10% นะครับย้ำนะเขาลดทุกชิ้นทุกรายการเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือน30กันยายนนี้เท่านั้นนะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับใกล้สาขาไหนไปที่นั่นเลย CS Motorbike สาขาวิชิตสงครามนะครับอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาครับเบอร์โทร0821966166 0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในใกล้โกสรีวัดเทพนิมิตนะครับ0622166468 0622166468นั่นเองนะครับหรือว่าสามารถทักแชทได้นะครับทักแชททาง Facebook หรือ LINE ครับพิมพ์ @cs1yamaha เลย @cs เลข1 yamaha เซิร์ชเสร็จก็แอดไปได้เลยนะครับติดตามกันได้หน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachaclinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
11: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: นี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข้าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข้าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข้าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: กันยายนที่ Go Wholesale ทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: านไลน์ทีม 95FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ซูเปอร์ดูเปอร์เลิฟนะครับจาก Baby Monster นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นหนึ่งเพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM นะครับหนึ่งแทร็กจาก Ariana Grande นะครับ Hate That I Made You Love Me นั่นเองฮะ
1: Morning Delight
0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับสำหรับในช่วงนี้นะอย่าลืมโปรโมชั่นเดือนนี้ของวาเลนคลินิกกันด้วยนะครับโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนที่เขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยนะครับสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยนะครับ MB Tox ครับโปรแกรม MB Tox 200ยูนิตเลยนะครับแค่ 8,999 บาทที่สำคัญเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับแล้วก็มีโปรแกรมวิตาแรนครับงานผิวมาแรงฟื้นฟูดูแลผิวนะฮะ 3cc เนี่ยแค่ 8,590 บาทเท่านั้นโปรแกรมจูวิลุกซ์วอลลุ่มครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวดูแน่นฟูพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc แค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะตอนนี้วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นครับแค่ครั้งละ8,900 บาทเท่านั้นนะครับซื้อเป็นคอร์สเนี่ยคุ้มกว่านะเพราะว่า5ครั้งเนี่ย 37,500 บาทเนี่ยจะได้พิเศษฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดอีกด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ติดตามโปรสุดคุ้มกันได้ทาง Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตได้เลยนะครับเซิร์ชวาเลนคลินิกภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC ครับแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับ

0: ดีเกินไปนะครับเอจิรากรเคนวงซิลแล้วก็อินดิโก้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นรักนานๆครับแก้มวิชยานีและมาทีมและโดมจารุวัฒน์นั่นเองครับแล้วก็เล็กๆๆจากตู่ภพธรนะครับอ่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามช่วง905ออรากันดีกว่านะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมาแนะนำกันวันนี้นะครับติดตามกันเลยกับ905ออราวครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around วันนี้พาทุกคนไปที่สะพานเอกชัยรู้จักกันหรือเปล่านะครับสะพานข้ามทะเลน้อยนะส่วนใหญ่เขาเรียกสะพานเอกชัยนะครับถนนเส้นหนึ่งนะมีการทอดตรงนะไปจนปลายทางเนี่ยกลืนกับเส้นขอบฟ้าเลยนะครับด้านซ้ายเป็นผืนน้ำด้านขวาเป็นกอบัวและทุ่งหญ้าชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ยังมีนกขาวเนี่ยบินตัดผ่านหน้ารถภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆครับไปหาได้ที่ทะเลน้อยเลยนะครับที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่นี่มีถนนเส้นนั้นนั่นก็คือเป็นสะพานนะครับเขาเรียกว่าสะพานเอกชัยครับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ครับสะพานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เชื่อมต่อตำบลพระนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกับตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับระยะสะพานเนี่ยนะครับที่ข้ามทะเลสาบเนี่ยประมาณ 5.5 กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในภาพจำของการเดินทางแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเลยนะครับความพิเศษของเส้นทางนี้เนี่ยคือสองข้างทางไม่ใช่ตึกไม่ใช่ชุมชนนะครับไม่ใช่ต้นไม้ป่าธรรมดาแต่ว่าเป็นระบบนิเวศที่เป็นแบบชุ่มน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับรถที่วิ่งผ่านเนี่ยเหมือนได้เคลื่อนเข้าสู่ระหว่างน้ำกอหญ้าแล้วก็พืชน้ำตามฤดูกาลนะครับวันที่ฟ้าเปิดเนี่ยก็จะเห็นแนวสะพานยาวไกลตัดกับพื้นน้ำช่วงเช้าเนี่ยก็จะเช้าและเย็นเนี่ยจะเห็นแสงเป็นสีทองเลยครับดูนุ่มนวลสวยงามมากทะเลน้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่น้ำจืดสำคัญของภาคใต้เลยครับคำว่าทะเลในชื่อเนี่ยชวนให้นึกถึงน้ำเค็มแต่ว่าภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ชุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งพืชน้ำนกน้ำชุมชนประมงพื้นบ้านแล้วก็การเลี้ยงควายด้วยนะครับเราจะได้เห็นควายน้ำด้วยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของไทยนะจุดที่ทำให้ทะเลน้อยมีความหมายเกินกว่าจุดแวะถ่ายรูปเนี่ยก็คือที่นี่เขาประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2518นะครับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะฮะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ถูกคุ้มครองในฐานะแหล่งอาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกน้ำนั่นเองนะครับใครมีโอกาสนะครับไปกันได้ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีนกราวๆ287ชนิดเลยนะครับในทะเลน้อยนะครับแล้วก็จะได้เห็นควายนะครับควายน้ำนะฮะเขาเลี้ยงควายกันแล้วก็มีดอกบัวสวยงามเลยนะฮะเป็นสะพานข้ามน้ำที่แบบเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปช่วงเช้าๆเย็นๆเนี่ยก็จะสวยนะครับกับสะพานเอกชัยสะพานข้ามทะเลน้อยนั่นเองครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Isn't too good for ya.

สำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะฮะเรื่องของการกำจัดปลวกเนี่ยต้องไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสเลยนะครับซึ่งเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เนี่ยอัปเดตทันสมัยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ด้วยนะครับถ้าต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงนะโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับเบอร์โทรศัพท์076-263-404นะครับ076-263-404ครับ

เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับมาอัปเดตข่าวใน X กันนะมาดูกันว่ามีแฮชแท็กอะไรที่ติดเทรนด์วันนี้ที่น่าสนใจบ้างครับ

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
5: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
6: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
7: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
8: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้าง
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
12: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
13: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Legacy Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: คาร์ลจีและบรูโนมาร์สนะครับกับเพลง Still ครับก่อนหน้านั้นดาวหางฮันเล่เป็นแบบสไตล์ The Toys นะฮะเจนโดย AI นะเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับ Morning Delight กันนะครับ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตสำหรับแฮชแท็กที่ติดเทรนด์กันนะครับตอนนี้ขอเพลงกันมาก่อนนะ ID Line 905 FM นะครับบอกกันมาได้อยากฟังเพลงไหนฮะ

I've got you นะครับเป็กผลิตโชว์ครับ Good goodbye จากควาสานะครับแล้วก็อยู่จากสครับนั่นเองนะฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับอยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรมยกชัดลดไขมันกระชับผิวด้วยโปรแกรม Xtherma เทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF นะครับที่ช่วยส่งพลังงานลงลึกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็เขาช่วยยกกระชับผิวด้วยเก็บกรอบหน้าลดไขมันบริเวณแก้มและเหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเรียกได้ว่าลดริ้วรอยได้ทั่วใบหน้าเลยกระตุ้นคอลลาเจนผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นแบบไม่ต้องผ่าตัดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนะครับมาให้ทีมแพทย์จากนภัชชาคลินิกของเราออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณได้นะครับเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยนัดคิวได้เลยนะครับ ID lineแอดนภัชชา underscore คลินิกนะฮะแอดนภัชชา underscore คลินิกนะมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ NAPATCHR ขีดล่างแล้วก็คลินิกนั่นเองนะครับคลินิกอยู่ถนนแม่หลวนคลินิกใหม่พร้อมให้บริการแล้วด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลยฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับช่วง Hit the Trend on X นะครับ

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับกัญชาลีนั่นเองครับก่อนหน้านั้นสวีทเหมือนก่อนจาก ETC นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทรนใน X กันดีกว่านะครับฮิตติดเทรน on X วันนี้นะครับมีประเด็นข่าวน่าสนใจเยอะทีเดียวครับ
1: Hit the train on X Hit the train on X
0: วันนี้อาจจะไม่ได้มีแฮชแท็กที่ติดเทรนเท่าไหร่แต่ว่าเป็นประเด็นข่าวรวมๆนะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจเลยนะครับ อย่างเช่นนะฮะมาดูครับที่มาของเงินหลังมีข่าวที่พระพรหมวชิรคุณาทานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารบางกอกน้อยนะครับได้มีการบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะเขามีบอกมานะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับบางจากเผยผลตรวจท่อส่งน้ำมันพระราม3ยืนยันใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสแกนจุดเสี่ยงไม่พบรอยรั่วและโครงสร้างท่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือมีคนเนี่ยพบว่าเอ๊ะเหมือนมีน้ำมันรั่วออกมาก็เกรงว่าจะมีความแบบเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะครับมีเรื่องของปล้นทองนะฮะ2จุดในเขตปทุมธานีนะครับแล้วก็มีประเด็นข่าวที่นักร้องหนุ่มแต่งกายเหมือนเรียนแบบนักบวชแล้วก็มีการร้องเต้นโชว์บนเวทีแล้วก็โชว์ท่าเต้นอะไรที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการแบบถอดผ้าออกอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะโดนแจ้งไปแล้วนะฮะรู้สึกว่ามี2ร้านเลยนะมี2ร้านที่เกิดกรณีแบบนี้ร้านนึงเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้นะมีอีกร้านนึงที่น่าจะโดนสำนักพุทธเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะครับอันนี้เป็นความผิดนะเผื่อใครไม่รู้นะครับไปแต่งกายเรียนแบบนักบวชอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปโชว์อะไรที่อนาจารหรือไม่เหมาะสมก็มีความผิดทางอาญานะครับผมมาดูเรื่องของฝนครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศอีสานตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยครับก็ฝนประมาณ60-70%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแชทนักเรียนขู่จะยิงเพื่อนอีกแล้วนะโรงเรียนดังขอนแก่นประกาศปรับการเรียนม.1ถึงม.6เป็นออนไลน์3วันหลังมีนักเรียนชายม.2ทะเลาะกับเพื่อนแล้วส่งแชทขู่จะยิงนะฮะด้านตำรวจเนี่ยยืนยันเบื้องต้นเด็กไม่มีแผนก่อเหตุจริงนัดทุกฝ่ายพูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนะมีประเด็นที่ผู้ช่วยพยาบาลพยายามจะตัดผ้าก๊อตแล้วก็เหมือนไปตัดนิ้วเด็ก1ขวดขาดเนี่ยหาประเด็นข่าวนั้นไม่เจอแล้วนะฮะอยู่ไหนนะก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยบุคลากรอาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าสงสารนะน้องคือไปด้วยโรครู้สึกเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนไปนอนโรงพยาบาลแอดมิทอยู่10วันพอตอนจะออกเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์อ่ะนะมาตัดแล้วก็ตัดไปโดนนิ้วของน้องอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่ไงพ่อแม่ช็อกผู้ช่วยพยาบาลสะเพร่าใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดโดนนิ้วเด็กขาดนะครับหมอเนี่ยผ่าตัดถึง2รอบรอบแรกเนี่ยไม่สำเร็จนะเพราะว่าเด็กเพิ่งจะ1ขวบเองเป็นเด็กเล็กเลยนะครับอาจจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของเส้นเลือดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หมอก็พยายามผ่าตัดครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้นะว่าจะสามารถต่อได้สำเร็จหรือเปล่านะครับก็ความหวังอยู่ที่ 20-30% นะจากที่ผมติดตามข่าวมาเมื่อเช้านี้ก็น่าเห็นใจทีเดียวนะครับอ่ะนี่คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับกับ Hit the Trend on X นะครับ
1: Hit the Trend on XHit the trend on X.

0: Delight 905 FM
1: ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับอีกหนึ่งงานอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับวันที่18กันยายนนี้เจอกันได้ที่สะพานหินเลยนะครับกับ MI Night Run 2026เปิดประสบการณ์สุด Exclusive นะครับกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกจากเวที Mr. International 2026อย่างใกล้ชิดเลยนะใครที่สมัครแล้วนะครับมีทั้งประเภทฟันรัน 4.5 กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรเตรียมบัตรไปได้เลยแล้วก็ใครที่เป็นบัตร VIP นะฮะเตรียมเลยนะครับคุณจะได้ทั้งคะแนนโหวตที่โหวตให้กับผู้เข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้เข้างานมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026สวิมสูทคอมเพทิชันด้วยแล้วก็บัตรเข้าอัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยบัตรเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาให้จองกันตั้งแต่วันที่18เอ้ยภายในวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะฮะไม่แน่ใจว่ายังมีเพิ่มเติมหรือเปล่าลองสอบถามที่ LINE ID @softevent ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยอ่ะก็เฉพาะคนที่มีบัตรนะฮะหรือว่าคนที่อยากจะไปเป็นผู้ชมไปกระทบไหล่ Mr. International 2026ก็เจอกันได้นะครับ18กันยายนนี้ที่สะพานหินนั่นเองนะครับกับ MI Night Run 2026นะฮะหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้8 โมงถึง 11 โมงวันนี้ปันลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซีเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
6: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462446เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ลามไลฟ์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเทเดย์โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: ต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: สวัสดีค่ะBeautiful Switzerland วันนี้นะคะเราจะมาสัมผัสและทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์พรมแห่งประเพณีลายภาษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของวัฒนธรรมที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศในการสร้างความสามัคคีในความหลากหลายด้วยภาษาราชการ4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและโรมันส์สวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันทางภาษาความร่ำรวยทางภาษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศและตอกย้ำแนวคิดที่ว่าขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จำกัดอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ความหลากหลายทางภาษาส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมมีส่วนสนับสนุนมุมมองระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์และส่งเสริมความรู้สึกของการไม่แบ่งแยกซึ่งกำหนดลักษณะตอนหน้าเรายังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมของคนสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันต่อนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์ที่เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
5: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Music
1: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nafacha_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
0: Brush Root Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brush Root Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brush Root Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
8: เอาไปทำกันเอง
9: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
10: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
12: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
13: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
12: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝัน
14: ส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
16: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: FM
1: พบกันวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับผ่านวันหยุดมา2วันใครที่ติดตามฟังคืนนี้ครับดีไลท์905 FM ก็คงจะเต็มอิ่มนะฮะได้ฟังเพลงกันเต็มๆนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ก็กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าก็เป็นช่วงของดีเจปันๆนะครับแล้วก็มาเป็นผมพิเชษจนถึงเที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็ปิดท้ายด้วยดีเจโบกี้บ่าย3ถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ที่เราเจอกันโดยประมาณที่นี่ครับดีไลท์905 FM เริ่มต้นค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้มาดูข่าวหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจหยิบมาพูดคุยสื่อสารกันนะครับไทล่าครับ Fire

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับเจอเรื่องมหัศจรรย์เรื่องนึงครับเรื่องของคนที่น่าจะอายุยืนที่สุดในประเทศไทยมั้งนับตั้งแต่เคยค้นพบมานะครับคือเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งต้องเรียกว่าย่าทวดดีกว่าครับชื่อว่าเสนนะครับนางเสนมังครัตหรือว่าคุณย่าทวดเสนผู้สูงอายุที่มีอายุโอ้โห129ปีย่าง130ปีกำลังจะครบนะครับอายุของย่าทวดเสนเนี่ยครบ130ปีเต็มในวันที่18กันยายนนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันที่15ใช่ไหมฮะอีก3วันครับนะฮะจะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่มีอายุครบรอบ130ปีมหัศจรรย์มากคุณฟังครับย่าทวดเสนเนี่ยท่านมีอายุ130ปีเพราะท่านเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2569นะฮะโดยปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านยางหลวงหมู่บ้านกุด

จิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูฟังอยู่ที่อีสานหนองบัวลำพูท่านได้โชว์บัตรประชาชนนะครับโอ้โหเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยล่ะนะครับเมื่อก่อนอำเภอหนองบัวลำพูนะครับเป็นอำเภอของจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะมาเปลี่ยนแล้วก็ขยายเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งคุณยายเนี่ยถือว่าเป็นญาติทวด6แผ่นดินครับคุณผู้ฟังครับอยู่มาทั้งหมด6รัชกาลครับนะครับรัชกาลที่9ที่8ที่7ที่6ที่5ท่านอยู่ตั้งแต่รัชกาลที่4มีอายุ130ปีแน่นอนครับท่านอยู่มากันนานขนาดนี้อีก4วันอีก3วันครับวันนี้วันที่15จะก็จะอายุครบนะครับ130ปีโอ้โหมหัศจรรย์มากเรื่องราวของย่าคุณย่าทวดเสนเนี่ยนะครับได้รับความสนใจมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมถึงอายุยืนได้ถึง130ปีทั้งแบบอยู่แบบเหมือนอยู่แบบธรรมดาอยู่แบบคนบ้านๆเลยครับไม่ได้มีเงินมีทองซื้อของกินดีๆหรือว่าอะไรเลยฮะคือใช้ชีวิตตามปกติครับมีอะไรก็กินนะฮะมีอะไรก็กินแต่ว่าการกินก็ถูกสุขลักษณะก็เน้นกินผักนะครับก็ถือว่าเป็นโอ้โหมหัศจรรย์มากครับ130ปีในวันที่18กันยายนนี้คุณผู้ฟังล่ะครับอยากมีอายุยืนแบบนี้ไหมครับ

Billy Iris นะครับนี่คือ Blue คุณผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชาร์ตเพลงทั้ง UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ตเพลง Cousin Texas ของ Ella Langley ครองความเป็นหนึ่งของโลกแห่งเสียงเพลงอย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันครับเริ่มต้นนับกันใหม่มาดูซิว่า UK ชาร์ตเพลงนี้จะยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งต่อไปไหม

0: 5 FM Delight Recommended
1: เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาดูชาร์ตเพลงใน UK ชาร์ตกันหน่อยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลง Cruise in Texas ของ Ella Langley นะฮะแสดงความเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเพลงคันทรีระดับโลกตัวจริงเสียงจริงแต่แม่น่าเสียดายแต่ทำได้แค่เพียงสัปดาห์เดียวในฝั่งตรงข้ามคือ UK ชาร์ตในบ้านตัวเองนั้นไม่ต้องพูดถึงทะลุไปแล้วนะครับที่ Billboard ชาร์ตและเพลงที่ขึ้นมาแทนที่โอ้โหแม่อะไรจะขนาดนั้นครับเซียน่าสไปโรคุณว่าครับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษนะครับเธอโดดเด่นมากมายเหลือเกินเริ่มต้นมาจากการเริ่มแชร์เพลงของตัวเองบน TikTok ก่อนในปี2021เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเริ่มปล่อยเพลงมานะครับเพลงที่สร้างชื่อให้เธอคือ Maybe จนแบบมีเพลงมาเรื่อยๆจนล่าสุดครับงานใหม่ล่าสุดของ Sienna Spiral นะครับโอ้โหขึ้นมาสู่อันดับหนึ่งแทนที่เพลงของ Ella Langley นี่แหละครับเรื่องที่แบบผมก็คิดว่าแม่ Ella Langley ต้องครองอันดับหนึ่งต่อไปอีกอะเพราะว่าปล่อยให้เพลง Rain Me In นะฮะ Country ของอังกฤษเนี่ยครองอันดับหนึ่งในบ้านตัวเองฝั่งอังกฤษมาอย่างยาวนานแล้วพอขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่ได้กลับกลายเป็นว่าอยู่ได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวบ้านใครบ้านมันจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่านี่คือการมาขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ Sienna Spiral ศิลปินสาวถ้าจะบอกว่าหน้าใหม่ไหมก็ไม่เชิงใหม่อ่ะเกือบจะกลางละ 4-5 ปีที่แล้วที่เธอเริ่มเข้าสู่วงการเพลงแล้วก็เป็นที่ยอมรับจนล่าสุดนะครับเธอก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดในการนำพาเพลงนี้นะครับเพลงนี้คุณฟังครับเป็นเพลงที่จะไปแรงต่อไปหรือไม่นะจะยังคงครองอันดับหนึ่งต่อไปได้อีกหรือไม่อย่างไรไม่ทราบได้ต้องดูกันต่อไปนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าโอ้โหชื่อเพลงก็แหมยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับคุณฟังครับแต่เพลงนี้มันจะยิ่งใหญ่บนชาร์ตเพลงในบ้านตัวเองได้นานแค่ไหนและศิลปินที่เกือบจะหน้าใหม่นะฮะคนนี้เนี่ยจะสามารถอยู่กับเพลงนี้เนี่ยอันดับหนึ่งได้นานขนาดไหนเซียน่าสไปโรครับลองมาฟังพร้อมกันผมก็ยังไม่ได้ฟังเพลงเนี้ยสดๆร้อนๆนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Great Expectation ของเซียน่าสไปโรอันดับหนึ่ง UK ชาร์ตในสัปดาห์แรกสดๆร้อนๆเลยครับ
0: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนต
9: ัดสินใจทำประกัน400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
11: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับนาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านลงใต้ไปยังดินแดนแห่งพระธาตุเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับประเพณีอันทรงคุณค่าอย่างประเพณีให้ทานไฟค่ะการให้ทานไฟเป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ประเพณีการให้ทานไฟนี้อาจจะไม่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักของผู้คนที่ไม่สันทัดกับประเพณีทางถิ่นใต้โดยการให้ทานไฟนี้เป็นการถวายอาหารร้อนๆแก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาต้องการทำบุญให้แก่พระภิกษุสามเณรด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัดเพราะเมื่ออากาศหนาวเย็นไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตได้จึงกลายเป็นประเพณีให้ทานไฟในปัจจุบันค่ะ ประวัติความเป็นมาของประเพณีนี้มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องโกศียเศรษฐีผู้มีความประณีมีเรื่องเล่าว่าในเมืองราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกศียะมีทรัพย์สิน80โกฏแต่เป็นคนประณีไม่ให้ทานไม่บริจาคไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใดเลยแม้แต่ภรรยาและบุตรของตนต่อมาเศรษฐีต้องการกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาไปแอบทำขนมบนปราสาทเพราะเกรงว่าผู้อื่นจะรู้ด้วยความนี้ได้ทราบถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะโปรดเศรษฐีให้มีใจน้อมไปในการบริจาคทานจึงได้มอบหมายพระโมคคัลลานเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายไปโปรดโกศียะเศรษฐีผู้มีความประณีตคนนี้เมื่อพระเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ทรมานเศรษฐีด้วยวิธีการต่างๆจนเศรษฐีคลายความพยศได้ถวายขนมเบื้องแก่พระเถระเพราะกลัวไฟจะไหม้ปราสาทของตนค่ะประเพณีการให้ทานไฟนิยมประกอบพิธีกรรมในเดือนอ้ายหรือเดือนยี่ของทุกปีประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่อากาศหนาวเย็นในภาคใต้นั่นเองค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะยังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและความงดงามของประเทศไทยและยังคงอยู่กันที่ภาคใต้ค่ะจะเป็นจังหวัดไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
11: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
11: 905 FM

แล้วก็กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับคุณฟังครับดีไลท์905 FM นะฮะยังอยู่กับพิเชษเหมือนเดิมครับออโต้คลิกก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับศูนย์บริการดูแลรถยนต์ทุกคันทุกยี่ห้อทุกสภาพรถนะครับมีหลากหลายของการดูแลรถยนต์ที่เรียกได้ว่าครอบคลุมจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการตรวจเช็คฟรีกับข้อสงสัยที่คุณอาจจะรู้สึกว่ารถของคุณนั้นมันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ก็ให้เขาเช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยยืนหนึ่งเป็นโปรโมชั่นตลอดกาลจริงๆครับไปวันไหนเดือนไหนสัปดาห์ไหนก็เจอซื้อ3เส้นแถม1เส้นอันนี้ไปแล้วเจอตลอดนอกนั้นก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆให้คุณได้ประหยัดเงินในกระเป๋าทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตสาขาอยู่ในปั๊มคาลเทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่นี่คือ2สาขาที่อยู่ในตัวเมืองเปิด8โมงเช้าปิด1ทุ่มส่วนสาขาอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตองสาขานี้เปิด8โมงเช้าเหมือนกันแต่ว่าปิด3ทุ่มนะครับดูแลอย่างครอบคลุมไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถของคุณเกิดปัญหาในช่วงสงกรานต์ปีใหม่วันอาทิตย์ก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะออโต้คลิกเขาเปิดบริการดูแลรถยนต์คุณทุกวันจริงๆครับ

0: Life FM
1: คุณฟังครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรานะครับโอ้โหเหตุการณ์ไฟไหม้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆฮะตลอด2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไฟไหม้ตลอดไม่หยุดเลยฮะเป็นจุดๆไล่ไปเรื่อยๆจากกรุงเทพสู่ปริมณฑลล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้นะฮะรู้สึกจะเป็นเมื่อวานนี้ไหมฮะคุณฟังครับ13กันใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน13วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยดูใหม่สิวันนี้วันที่14ไม่ใช่วันที่15วันนี้14กันยายนเมื่อวานเนี่ย13กันยายนครับคุณฟังครับมีเหตุไฟไหม้อีกแล้วครับเมื่อเวลาประมาณสัก6โมงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานเนี่ยไฟไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไหม้หนักทั้งหลังก็ตามแต่ก็เป็นคำถามส่วนตัวในใจของผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาแทบจะไม่เคยได้ยินข่าวแบบไฟไหม้ติดๆกันแบบนี้นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณฟังลองไล่ดูฮะโอ้เกือบ10นะฮะเกือบ10ครั้งในรอบ 2-3 เดือนไฟไหม้ประเทศไทยอย่างน่าเหลือเชื่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็มันคือมันรู้สึกแปลกใจมากไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม้ติดแบบนี้เลยไม่รู้จะเกิดไฟไหม้อีกหรือเปล่าก็ลองติดตามดูแล้วกันนะคุณฟังครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้หลายคนคงทราบดีหลายคนคงได้ไปดูคอนเสิร์ตโลโซออริจินัลเป็นการฉลองครบรอบ30ปีของโลโซก่อนใครคือในฟีดข่าวเขาลงข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงคอนเสิร์ตเลยนะเขาพูดถึงประมาณว่าพี่เสกของเราเนี่ยเดินทางมาลงที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่โดยตรงอะไรแบบนั้นคือไม่ได้พูดถึงข่าวว่ามาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตเลยพูดเหมือนว่าแหมพี่เสกเราตั้งใจบินมาหาน้องเนเน่โดยตรงจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคือความตั้งใจที่พี่เสกมาหาน้องเนเน่มันผมว่ามันใช่เพียงแต่ว่าคือมันก็มีคิวคอนเสิร์ตที่มาเล่นจังหวัดภูเก็ตพอดีเมื่อวานนี้เล่นที่ตลาดวินเทจ77มีคิวมาเล่นคอนเสิร์ตพอดีแล้วก็จังหวะมาแล้วไม่เจอน้องเนเน่มันก็คงจะแปลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการส่งกำลังใจทางโซเชียลมากมายแต่ข่าวเขาลงแบบเวอร์กันไปอ่ะนะเวอร์ไปนิดนึงคือลงให้ครบนิดนึงก็ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ว่ามีคอนเสิร์ตบอกว่ามาเล่นคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตแล้วพอน้องมาพอดีก็มีโอกาสจังหวะที่มันดีก็มาเจอกันคือควรจะลงแบบนั้นนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิข่าวนะแต่ผมมีความรู้สึกเฮ้ยเราก็รู้ว่ามีคอนเสิร์ตแล้วคนก็ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เยอะก็ให้เกียรติเจ้าของคอนเสิร์ตก็นิดนึงที่เขาจัดงานนะครับบอกนิดนึงมาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาพบน้องเนเน่ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันจะเสนอข่าวได้แบบนะเป็นมืออาชีพมากกว่าเนี่ยดูสิข่าวลงแบบเซกโลโซเช็คอินภูเก็ตโอ้แล้วเขาก็มาเจอกันครับเซกโลโซกับน้องเนเน่มาทานอาหารร่วมกันแล้วก็ถ่ายรูปมีครอบครัวของพี่เซกโลโซนะครับมาร่วมถ่ายรูปแล้วก็มาทานอาหารกันพิเศษกับน้องเนเน่นั่งกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งกำลังใจในการแข่งขันในรอบไฟนอลที่อเมริกาให้สำเร็จพอเจอกันแล้วครับพิเศษโรโซกับน้องเนเน่นั่นแหละผมพูดนิดนึงก็คือเรื่องข่าวที่เขานำเสนอคือไม่แค่มีความรู้สึกว่าน่าจะเขียนข่าวให้มันครบไม่ต้องลงรายละเอียดคอนเสิร์ตก็ได้แต่ว่าให้มันครบนิดนึงก็พอแต่ว่าเหมือนแบบโอ้โหแบบคือการที่คุณชูน้องเนเน่สูงและเยอะเกินไปเนี่ยนะครับผมว่าบางทีมันเกินเหตุไปหน่อยนะครับคือไม่ต้องยกใครให้สูงมากดูตามสถานการณ์น้องเนเน่มีคนชื่นชมอยู่แล้วนะครับยังไงคนก็ชื่นชมน้องแล้วเชียร์น้องอยู่ตลอดแต่การเขียนข่าวผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเขียนข่าวแบบนี้มันเหมือนชื่นชมไปหน่อยเดี๋ยวจะทำให้เด็กเสียคนนะฮะอย่าไปกดดันเขามากครับเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาคือคนอย่างเราเพียงแต่ว่าเขามีความพยายามมากกว่าพวกเรามหาศาลจึงไปถึงจุดนี้ได้นี่บ่นเล็กๆความคิดเห็นส่วนตัวครับอาจจะไม่ได้ผิดถูกอะไรครับ

0: ฉันทำอะไรได้นะครับมีนที่เชิญการเดอะพาร์กิสันมาฟิตเทอริ่งด้วยนะครับ
1: 905 FM
0: คุณฟังครับเบรกนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งท้ายพร้อมกับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับแน่นอนครับเสื้อกินเจโอ้โหต้องขาวทั้งเมืองแล้วก็แน่นอนเราจัดทำเสื้อกินเจครับสำหรับร้าน I am Premium จัดคือจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงทุกท่านนะครับทั้งราคาขายส่งแล้วก็ราคาปลีกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนสนใจรับไปขายต่อก็เป็นโอกาสทองว่าราคาถูกจริงๆครับเริ่มต้นเสื้อยืด75บาทสกรีนฟรีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายค่าออกแบบก็ฟรีครับค่าออกแบบไม่คิดสกรีนฟรีเริ่มต้น75บาทเท่านั้นโอ้มีหลายโปรมากยกตัวอย่างเช่นเสื้อโปโลเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีบริการทั้งเสื้อคอปกแล้วก็คอจีนนะฮะสั่งได้ไม่มีขั้นต่ำครับจะสกรีนปักหรือทำลวดลายเพิ่มก็ได้ตามต้องการนะฮะหรือว่าจะเป็นเสื้อแบบเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าเริ่มต้น200บาทนะครับเป็นลวดลายเทพเจ้ามีบริการไซส์ใหญ่ถึง 4XL นะครับความคือสามารถเลือกไซส์ได้มากมายหลายแบบมากกว่า40แบบลายเทพเจ้าต่างๆอีกมากมายเสื้อกุยเฮงปีนี้มีความพิเศษกับลายขนาดยักษ์ OVP คือพิมพ์เต็มตัวทั้งลายนะครับแล้วก็มีน้อยรีบจับจองเป็นเจ้าของและอื่นๆอีกมากมายค่อยฟังจากผมไปเรื่อยๆสำหรับโปรโมชั่นในช่วงกินเจจากร้าน I am Premium นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดเกษตรตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทรานะครับโทรสอบถามได้ครับ062-974-1974หรืออีกเบอร์ครับ081-956-6545นี่คือโปรโมชั่นช่วงเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันเบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่14กันยายนกับพี่เชษฐ์ที่นี่ครับดีไลท์905 FM

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69อีก
9: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันแต่ละปีนักสัตว์จะมีพระธาตุประจำปีเกิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วปีเกิดของคุณผู้ฟังตรงกับพระธาตุองค์ไหนและการสักการะพระธาตุจะมีวิธีการยังไงวันนี้มานาวจะพาไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นประเพณีสำคัญของชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเชื่อกันว่าการเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้รุ่งเรืองนั่นเองค่ะตามคติความเชื่อล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดมีทั้งหมด12พระธาตุด้วยกันซึ่งแต่ละองค์ก็จะเป็นตัวแทนของปีนักสัตว์ทั้ง12นักสัตว์ซึ่งเชื่อกันว่าพระธาตุเหล่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการะบูชาอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตตามปีเกิดของตนเพื่อเสริมบารมีและขจัดอุปสรรคต่างๆวันนี้พามาทำความรู้จักกันที่ปีชวดหนูค่ะสำหรับปีชวดหนูนะคะได้แก่พระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเอาไว้ปีที่2ปีฉลูพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางจุดเด่นคือมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงามต่อมาคือปีขานค่ะพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่จุดเด่นคือเป็นพระธาตุเก่าแก่ในรูปแบบเจดีย์ทรงเชียงแสนและปิดท้ายสำหรับตอนนี้กันที่ปีเถาะค่ะได้แก่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญแห่งล้านนาตะวันออกครั้งหน้าค่ะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุตามปีเกิดแต่จะเป็นที่ไหนยังเหลือวัดอะไรพระธาตุอะไรอีกบ้างอย่าลืมรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย D-Like 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: ้มมารีนะครับนี่คือหยุดรัก
1: Delight 905 FM
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่14กันยายนกับพี่เชษฐ์นะครับพอดีผมไปเห็นข่าวนี่แล้วแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าใครทานข้าวแล้วเนี่ยทานอิ่มแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอ้นะฟังครับฟังคือมีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับไปแข่งกีฬาที่กำลังโอ้ดังไปทั่วโลกที่เรียกว่าไฮร็อกซ์ที่ประเทศจีนนะครับผลปรากฏว่านักกีฬาคนนี้ครับเธอมีชื่อว่าโจแอนนาวีเทอร์สวีเทอร์สวิกเธอเป็นนักกีฬาชาวออสเตรเลียที่ลงแข่งขันกีฬาไฮร็อกซ์ในประเภทโปรวูแมนเธอก็แข่งไปนะครับแข่งไปแข่งมาครับระหว่างแข่งคุณผู้ฟังครับเธอควบคุมการเขาเรียกว่าการขับถ่ายไม่ได้จนทำให้ขอโทษนะครับอุจจาระลาดลงมาเต็มรักเลยลาดลงมาเปื้อนทั้งขาเปื้อนทั้งกางเกงโน่นนี่นะโอ้โหแบบคนเห็นก็แบบส่งกลิ่นทั้งส่งกลิ่นทั้งแบบโอ้โหตาที่ไม่แทบอยากจะมองอ่ะแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ฟังครับนักกีฬาคนนี้สปิริตโคตรจะแรงกล้าครับไม่สนใจว่าจะมีอุจจาระราดอยู่ครับนะฮะไม่สนครับแข่งต่อไปกัดฟันแข่งไม่เพียงเท่านั้นนะครับชนะการแข่งขันเป็นแชมป์ของรายการนี้ไปครองได้สำเร็จโอ้โหโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งด่าทั้งชื่นชมทั้งโน่นนี่เต็มไปหมดเลยกลายเป็นไวรัลหนักนะครับทางโซเชียลแบบโอ้โหทุกคนแบบโอ้โหเป็นไปได้นะครับเธอรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แล้วเธอมุ่งมั่นกับการแข่งขันเธอไม่สนเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้จะมีอุจจาระเต็มขาเต็มกางเกงก็ตามเธอสามารถควบคุมสติตัวเองไม่อายด้วยนะแล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดคว้าแชมป์รายการนี้ได้นี่คือสุดยอดมนุษย์ครับที่แบบคือแบบหัวฉิดหัวใจของเธอนั้นคือแข็งแกร่งเหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาจริงๆผู้หญิงคนนี้ครับโจแอนนาครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมมีข่าวดีมาฝากนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ได้ใช้โครงการไทยชื่อไทยพาสแต่ว่าก่อนข่าวดีมาฟังตรงนี้ก่อนครับสำหรับ Car Forecast พร้อมใช้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินทองทองโอ้ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าในประเทศเราเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจที่โอ้โหอาการหนักจริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นใครที่พอจะมีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์คุณก็จะหาทางออกให้กับการเอาเงินมาหมุนเพื่อแก้ปัญหาในช่วงนี้ได้ครับก็จัดไฟแนนซ์ครับนะครับเพียงแค่มีมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เข้ามาเลยครับมาพูดคุยกับ Car Forecast เพราะว่าช่วงนี้ Car Forecast พร้อมใช้นี่คือโปรที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% นะครับถ้าไม่ใช้นะครับก็ไม่เสียดอกครับแถมยังลดเบี้ยลดดอกลดต้นดอกทุกอย่างโปะยิ่งโปะก็ยิ่งมีส่วนลดดอกก็ยิ่งลดตามไปด้วยนะครับลองเข้าไปพูดคุยที่ Car Forecast พร้อมใช้ในสาขาภูเก็ตอยู่ตรงข้ามซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับโทร076-361-400กด1นะครับแก้ปัญหาการเงินให้คุณในช่วงนี้ได้ครับ Car Forecast พร้อมใช้ส่วนข่าวนี้ก็เป็นเรื่องเงินทองทองของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาฝากครับ
0: Delight 905 FM
1: มีนักข่าวเขาไปถามท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดท่านนายกบอกว่าตอนนี้โครงการอยู่ในเดือนสุดท้ายใช่ไหมนายกบอกว่าตอนนี้ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-50,000 ล้านบาทจากประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่องบประมาณเหลือท่านนายกก็เลยมอบหมายให้คุณเอกนิตินะครับรองนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยให้ไปพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ออกไปอีก 1-2 เดือนโดยต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหลืออยู่ 4-50,000 ล้านบาทก่อนจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงซึ่งก็จะรู้ผลภายในเดือนนี้แหละเพราะฉะนั้นนะครับก็รอน่าจะไปต่อได้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ท่านนายกพูดแบบนี้ก็น่าจะเกิน 50% ที่คนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะได้ใช้ต่อเพียงแต่ว่าจะได้ใช้ทุกคนครบหรือเปล่าด้วยงบประมาณ 4-50 ล้านอันนี้ก็ต้องติดตามภายในเดือนนี้รู้เรื่องนะครับ

0: All Around
1: 905 All Around
2: ครับคุณฟังวันนี้มาส่งท้ายกันนะฮะด้วยออเราครับเรื่องการท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครโอ้โหเขาจัดงานแบบดอกไม้สวยงามสุดๆคุณฟังครับนี่คืองาน Bangkok Flower Festival 2026เขาจัดวันที่18นี้นะครับเริ่มวันแรกวันที่18จนถึง27กันยายนจัดยาวเลยนะครับใครที่ชอบดอกไม้ก็เข้าไปเลยตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ของ18ถึง27กันยายนนะครับณยอดพิมาน River Walk ย่านปากคลองตลาดไม่ต้องพูดถึงครับงานนี้นานาชนิดของดอกไม้ที่มีแต่ความสวยงามแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดมุมมองด้านอาร์ตดีไซน์ฟู้ดไลฟ์สไตล์นะครับหลากหลายมากมายครับใครมีเวลาไปกรุงเทพและชอบดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลกและในประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี้นะครับก็ขอเชิญนะครับตลอด10วันของงาน18ถึง27ในเดือนนี้นะครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around
2: และก่อนที่จะไปนะครับก็ขอขอบคุณปิดท้ายไว้กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์อย่าลืมนะครับถ้าคุณขับรถยนต์แล้วช่วงนี้การเงินการทองในกระเป๋าไม่ค่อยดีแล้วแม่จำเป็นถึงช่วงที่ต้องทำประกันรถนี่เลยครับจ่ายแค่หลักร้อยแต่คุณฟังจะได้รับการคุ้มครองแบบครอบคลุมจัดเต็มพอประมาณเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินแค่หลักร้อยไม่ถึงพันคุณก็สามารถซื้อประกันรถที่ดูแลครอบคลุมทุกเหตุการณ์บนท้องถนนได้กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆไม่ถึงร้อยผ่อนได้ด้วยคิดดูสิฮะตรงไปที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับวีเจโบกี้ต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันอังคารที่15กันยายนเที่ยงถึงบ่าย3วันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรายการด้วยนะฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าธราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081 691 1495 064 659 5466

0: ไหนไกลๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: Taylor Swift ครับกับ Opalite แล้วก็นาฬิกาทรายรวมไปถึงหม้อหุงข้าวกันด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่905รวมดีวันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์ที่วันนี้เที่ยวไหร่นะลืมซะแล้วจันทร์ที่14แป๊บเดียวกลางเดือนซะแล้วนะฮะ14กันยายนครับผมเจอกับโบกี้ที่นี่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้แหละไปจนถึงนู่นเลย 6:00 นครับ
1: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
0: รวมไปถึงครับ LINE ID 905 FM ครับถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังแจ้งผลการรับฟังอะไรต่างๆกันได้หมดเลยนะครับขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้ครับผมคุ้มครบจบที่เดียวในช่วงแรกของเราพาคุณมาที่แยกบางเหนียวนะครับใครสะดวกมาหน้าร้านหรือว่าจะติดต่องานสั่งงานผ่านทางออนไลน์กันก็ได้นะครับที่นี่ครับงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายครบจบที่เดียวเลยตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาออกแบบให้คุณด้วยจัดส่งได้ทั่วประเทศที่สำคัญไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณอยากได้เสื้อหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนนะครับธงผ้าธงชายหาดชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆได้หมดนะครับคุ้มครบจบที่เดียวต้องที่มีโลโก้เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับแยกบางเหนียวถนนภูเก็ต0966379000นะครับแล้วก็ LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้ครับผมฝากเว็บไซต์ไว้ด้วย miloko.co.th ครับ

นี่คือแสงแรกครับก่อนหน้านั้นจำไว้แล้วก็โซยซี่กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ครับขอบคุณกับ Lushwood Clinic กันด้วยคุณผู้ฟังครับสนใจอยากเขาเรียกว่าเทคนิคยกระชับกับคุณหมอเชนแล้วก็แนะนำกันเลยครับผม Lushwood Clinic โดดเด่นด้วยเทคนิคการออกแบบโครงสร้างใบหน้าที่เน้นความสวยเป็นแบบธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งกับเทคนิค4L Double Layer Lifting นะช่วยยกกระชับใบหน้าอย่างมีมิติพร้อมบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกซ์เมโซเทอราพีรวมไปถึงเทคโนโลยียกกระชับผิวอย่างเช่นอันตราฟอร์เมอร์ทรีแล้วก็เลเซอร์ผิวใส Discovery Pico นะครับทุกโปรแกรมจะถูกออกแบบโดยแพทย์นะเพื่อให้ผลลัพธ์ดูดีอย่างสมดุลเหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนนะครับคุณฟังที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับ Lushwood Clinic โดยคุณหมอเชนครับ0934719888ครับผม

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/9A
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
11: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต 090-399-9894 นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัด Hangout กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทย ดีไลค์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
4: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์พบกับมานาวเช่นเดิมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวัฒนธรรมไทยวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับประเพณีไหว้เจ้าโตโมะพิธีกรรมเก่าแก่ที่หลอมรวมความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสและเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะพิธีกรรมโตโมะมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อเรื่องโตโมะค่ะที่เป็นชื่อของเทพเจ้าผู้คุ้มครองชุมชนจัดขึ้นเพื่อขอพรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าภัยพิบัติให้กับผู้คนในท้องถิ่นพิธีกรรมที่สำคัญเช่นการเซนไหว้เทพเจ้าขบวนแห่โตโมะการจุดประทัดและเชิดสิงโตพิธีสะเดาะเคราะห์การลุยไฟหรือเดินผ่านควันธูปเพื่อขจัดเคราะห์ร้ายโดยไหว้เจ้าโตโมนะคะจะจัดขึ้นตรงกับวันเทศกาลไหว้เจ้าของจีนมักจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมณศาลเจ้าโตโมอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสไหว้เจ้าโตโมพิธีกรรมที่มากกว่าศรัทธาแสดงถึงความศรัทธาต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความเป็นสิริมงคลในชุมชนค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขยับหมุดกันไปที่ภาคอีสานกันบ้างจะมีอะไรรออยู่ติดตามกันในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chat Line 905 FM 905อารมณ์ดี

มีคนบอกว่าทำไมวันนี้เปิดเพลงเศร้าจังเลยไหนๆก็อกหักว่าจะคาบ้านไปหมาดๆเปิดมาคลื่นนี้ยังเจอเพลงเศร้าเข้าไปอีกโอ้ยตายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดให้แล้วกันสวัสดีพี่ศิลาด้วยนะครับผมสักครู่เดียวนะครับขอบคุณกับโกโฮเซลกันด้วยนะครับเบรกที่2ครับผมนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกในวงการค้าส่งกันเลยนะที่โกโฮเซลซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยนะมาช็อปแบบใหม่กันได้กับแคมเปญ Go Sticker ครับแปะอะไรก็ลดนะเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้คุณได้เลือกสินค้าของคุณเองนะครับอยากให้ลดอะไรคุณก็ไปแลกเอาสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เอาไปแปะได้เลยสินค้าที่คุณอยากได้เท่านั้นเองครับลดราคาให้คุณเลยนะอันนี้คือจะดีกว่าการจัดโปรโมชั่นแบบที่ผ่านๆมาคือคุณสามารถที่จะเลือกสินค้าได้กว้างมากขึ้นได้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นนะครับกับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ได้ลดครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาครับความคุ้มนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเลือกให้นะคุณเลือกได้ตัวคุณเองได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับผม

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณผู้ฟังครับตอนนี้มีขอรับบริจาคเลือดด่วนๆนะฮะก็ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาครับร่วมบริจาคโลหิตกรุ๊ป A นะเพื่อช่วยเหลือนายมนูญชิดเชี่ยวนะครับก็สามารถนำไปบริจาค กันได้นะครับไปบริจาค กันได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับแจ้งความประสงค์นะฮะว่าบริจาคเลือดให้กับนายมนูญชิดเชี่ยวนะครับอันนี้ก็ทางญาติขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ให้การช่วยเหลือส่งต่อโอกาสในการรักษาก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับคุณบลูลูกสาวนะครับ0937647161นะครับผมรู้สึกว่านายมนูญชิดเชี่ยวนี่เป็นคุณหมอด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปบริจาคกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป A นะบริจาคกันได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับใครที่มีเลือดกรุ๊ป A นะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้ร่วมนะร่วมบุญครั้งใหญ่เลยนะครับไปบริจาคให้กับนายมนูญชิดเชี่ยวอย่าลืมแจ้งชื่อด้วยนะครับ

0: แท้คำว่ารักนะครับเป็นเวอร์ชั่นของป๊อปปองกูลนะครับผมแล้วก็เสียงร้องหอยคนหนึ่งด้วยนะจำชื่อไม่ได้ซะแล้วเอิร์ธเควกด้วยนะครับจากซีนูนิวนะครับกลับมาในช่วงนี้นะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันนะครับก่อนอื่นพาคุณไปที่เอสคอร์กันก่อนละกันคุณผู้ฟังที่มองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียครับผมแนะนำเอสคอร์กันเลยเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับรับประกันแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังช่วยประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็เวลาในการติดตั้งด้วยนะครับที่นี่เลยติดต่อเอสคอร์กันได้0765286122นะฮะนวัตกรรมนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.comชีวิตแอนิมอล
0: ช่วงนี้ฝนตกแบบนี้เนี่ยตัวตะเข็บมันมักจะโผล่ออกมาให้เราเห็นบางคนไม่รู้จักนึกว่าเป็นลูกตะขาบหรือเปล่าหน้าตามันก็คล้ายกันโอ้คล้ายกิ้งกือก็คล้ายนะฮะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับตัวตะเข็บที่มันอยู่ตามบ้านของเราเนี่ยมันไม่กัดไม่ต่อยไม่มีพิษนะครับมันคือตัวอะไรกันแน่นะบางคนตกใจตรงหน้าบ้านมีตัวเล็กๆขายาวๆเดินยุ่ยเยะเต็มพื้นไปหมดเนี่ยมันคือลูกตะขาบหรือเปล่าเนี่ยเพราะหน้าตามันแต่ผมว่ามันออกไปทางคล้ายๆลูกกิ้งกือมากกว่าพอไปเห็นคำตอบมาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆโล่งนะฮะกิ้งกือตะเข็บครับหรือกิ้งกือขนาดจิ๋วมันไม่ใช่ตะขาบนะฮะข้อสังเกตง่ายๆคือลำตัวของมันจะมีลักษณะทรงกลมเล็กๆเคลื่อนที่ช้าเมื่อถูกรบกวนเนี่ยมันจะแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวด้วยการม้วนตัวเป็นวงกลมแตกต่างจากตะขาบนะครับที่มีลำตัวแบนขายาววิ่งเร็วสำคัญที่สุดคือกิ้งกือตะเข็บไม่กัดไม่ต่อยไม่มีพิษต่อมนุษย์นะครับแม้จะไม่มีพิษกัดต่อยแต่ก็ต้องควรระวังในการสัมผัสไม่ใช่ว่าฟังแบบนี้ปุ๊บโอ้ยจับได้เลยลูกจับเลยกิ้งกือตะเข็บนี่มันมีสารเคมีขับไล่ศัตรูที่เป็นลักษณะของน้ำสีเหลืองออกมาเวลาที่มันโดนเหยียบหรือว่าจับต้องเนี่ยสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอาการแสบคันหรือมีรอยแดงเล็กน้อยบนผิวหนังได้นะครับถ้าบังเอิญไปโดนมันเนี่ยก็สามารถดูแลเบื้องต้นง่ายๆล้างทำความสะอาดที่โดนเนี่ยด้วยน้ำสบู่อาการระคายเคืองก็จะค่อยๆหายไปเองบางคนก็อาจจะไม่ได้แพ้อะไรมากนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้กิ้งกือตะเข็บพร้อมใจกันขึ้นมาบริเวณพื้นบ้านเป็นฝูงในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มันตกหนักสะสมทำให้ดินในสวนหรือว่าหน้าบ้านคุณมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยแฉะเกินไปมันเลยต้องหนีความชื้นขึ้นมาอาศัยบนพื้นที่แห้งนะครับทั้งนี้เนี่ยกิ้งกือตะเข็บถือเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศนะครับมันช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและเศษใบไม้ได้จึงไม่จำเป็นต้องไปใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการกำจัดแต่อย่างใดก็ปล่อยเข้าไว้แบบนั้นแนวทางในการป้องกันถ้ามันขึ้นมาหน้าบ้านคุณบนพื้นกระเบื้องคุณก็แค่กวาดมันออกไปนะครับพอสภาพดินกลับมาแห้งตามปกติไม่มีฝนแล้วเนี่ยมันก็จะลดจำนวนลงครับแล้วก็ย้ายกลับเข้าไปสู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมเพราะงั้นถ้าเจอมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่ไปตกอกตกใจไม่ต้องไปกลัวมันก็บอกลูกบอกหลานในตัวเนี้ยมันไม่ใช่กิ้งมันไม่ใช่ตะขาบนะมันคือกิ้งกือตะเข็บแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศซะด้วยนะ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่อนไขก่อนต
11: ัดสินใจทำประกัน400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
17: Oops Beauty Secret
18: Skin Booster กับ Filler เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้อาจจะมี HA หรือ Hyaluronic Acid เหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะ Skin Booster จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วน Filler จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภชาคลินิกค่ะ
17: Beauty Secret. Beauty Secret
19: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังOver the Sea ในวันนี้นะคะเรายังมีเทศกาลดีๆสนุกๆในประเทศแคนาดามาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ชอบกีฬาน้ำแข็งหรือศิลปะน้ำแข็งต้องไม่พลาดเทศกาลนี้นะคะนั่นก็คือ Winterlude Ottawa เทศกาลฤดูหนาวประจำปีที่มีการเฉลิมฉลองในเขตเมืองหลวงออตตาวาควิกเบกและออนแทริโอ Winterlude เริ่มต้นในปี1979และได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในแคนาดาผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในกีฬาน้ำแข็งต่างๆเพลิดเพลินกับศิลปะน้ำแข็งที่ยอดเยี่ยมและเต้นรำไปกับดนตรีที่สนุกสนานจุดท่องเที่ยวหลักของ Winterlude คือ Skateway Lido Canal ซึ่งก็คือลานสเก็ตน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกยืนตระหง่านบนพื้นที่ 7.8 กิโลเมตรผู้เข้าชมงานจะได้รับชมปฏิมากรรมน้ำแข็งที่งดงามงานดนตรีไพเราะและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนทุกวัยเลยล่ะค่ะอีกไซต์นึงที่คุณไม่ควรพลาดนั่นก็คืออาณาจักรเกร็ดหิมะตั้งอยู่ในแจ็คคาเทียพาร์กาติโนซึ่งกลายเป็นอาณาจักรหิมะขนาดใหญ่วินเทอร์ลูดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแคนาดาจะมีตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะเทศกาลนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวในเทศกาลไหนต่อต้องติดตามกันให้ได้นะคะ
19: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
4: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.comเพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

็ไม่ได้ฟังกันนานแล้วกับเพลงนี้คืนที่ดาวเต็มฟ้าว่าไปแต่จริงๆแล้วนี่เปิดเพลงเก่าอยู่หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่3ครับอยู่กับโบกี้ที่นี่แล้วก็เดอะวิลล่าออร่าคลินิกกันด้วยนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับเขาดูแลโดยคุณหมอต้นอ้อนะฮะคุณฟังที่อยากจะยกกระชับปรับรูปหน้าดูแลงานผิวต่างๆเหล่านี้มาปรึกษาคุณหมอกันได้เลยนะครับคุณหมอพร้อมวิเคราะห์ใบหน้าให้คุณแบบเคส by เคสนะครับปรึกษาฟรีทุกโปรแกรมนะครับผมคุณฟังที่อยากจะทำโปรแกรมตัวไหนมาปรึกษากันได้นะคุณหมอต้นอ้อนแล้วก็ทีมแพทย์พร้อมเลยหลากหลายโปรแกรมด้วยกันดูแลตั้งแต่ผิวหน้าไปถึงผิวมือเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นอย่าลืมนะครับบางคนใส่ใจแต่เรื่องของผิวหน้าอย่างเดียวลืมหลังมือซะงั้นนะฮะมือเหี่ยวนี่ก็บอกอายุได้เหมือนกันฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เติมความชุ่มชื้นให้หลังมือผิวนั้นดูแต่งตึงเรียบเนียนขึ้นนะครับลดความเด่นของเส้นเลือดแล้วก็เส้นเอ็นเติมเต็มผิวที่ดูบางและดูตอบนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีมือดูอิ่มฟูละมุนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหน้าเด็กแล้วมือก็ต้องดูอ่อนเยาว์ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับ076-646-246เส้นตลาดทารุณนาคายื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปครับ

ี่คือหมอนอิงครับก่อนหน้านั้นอีกนานไหมหนุ่มกะลานะฮะช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วครับขอบคุณกันด้วยร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับที่นี่นะฮะเขามีบริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับแล้วก็ฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับคุณฟังติดต่อเบอร์นี้ได้เลย076-239-116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปัมนี่เองรวมไปถึงครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังที่กำลังประหยัดกันอยู่แต่มีรถยนต์นะต้องมีประกันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถแล้วก็ผมแนะนำเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยเท่านั้นเองผ่อนสบายๆครับเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้นะทั้งสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนครับไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะครับซื้อเบี้ยแบบเซฟเซฟหลักร้อยกันได้วันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่076-361-400กด1ครับ

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea.
1: หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วย
2: คือดวงใจ
1: พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิกไอชนาเมทัลชีท.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร์
10: ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_คลินิก
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สีแยกบางเหนียว0966-637-9000
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ลามไลฟ์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเทเดย์โทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์ยูนิเซชันใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA และ Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Centerเนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายปราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโรป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของสี่หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง

0: ชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
1: เรื่องปัญหาตาหมอกลางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
0: ด้านนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102

0: ช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15นาฬิกาจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติ
4: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะมาถึงตอนนี้พลาดไม่ได้เมื่อมาสวีเดนนั่นคือเทศกาลกินกุ้งเคลฟิชคือชื่อเทศกาลในช่วงหน้าร้อนซึ่งในช่วงนี้นะคะชาวสวีเดนจะรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้เนื่องจากประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีดังนั้นชาวสวีเดนจึงตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารกลางแจ้งกับคนพิเศษโดยเมนูอาหารสวีเดนที่นิยมรับประทานกันในเทศกาลคือเมนูกุ้งเคลฟิชซึ่งพ่อครัวสวีเดนจะนำเอากุ้งเคลฟิชหรือกุ้ง lobster ไปแช่น้ำเกลือจากนั้นจึงนำไปแช่เย็นจนเนื้อกุ้งมีความกรอบอร่อยซึ่งสายพันธุ์กุ้ง lobster ที่นิยมนำมาทำนั้นคือกุ้ง lobster ที่หาได้ในเขตสแกนดิเนเวียหรือในเขตสวีเดนเท่านั้นนะคะนอกจากเมนูกุ้งที่เป็นอาหารจานหลักแล้วบนโต๊ะอาหารยังประกอบไปด้วยเมนูเครื่องเคียงอีกมากมายใครที่ชอบทานกุ้งต้องไม่พลาดเทศกาลนี้แล้วนะคะติดตาม Over the Sea กันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: Cool Delight 905 FM

0: have you, Alicia Keys.
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: แผ่นดินนี้เราไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายเราก็จะมาทำให้เสมอกันไม่ได้ฉันนั้นพุทธสุภาษิตตรงนี้นี่พระพุทธองค์ต้องการสอนเราว่าจงยอมรับความแตกต่างหลากหลายเพราะเป็นเรื่องธรรมดาอานิสงส์ที่ตามมาก็คือเราจะอยู่ร่วมกับคนทั้งโลกที่คิดต่างพูดต่างเห็นต่างเชื่อต่างทำต่างได้อย่างมีความสุขถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในจุดต่างแล้วเรียนรู้ที่จะแสวงจุดร่วมหมายความว่ายอมรับว่าความแตกต่างหลากหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละคือสัจธรรมของโลกมนุษย์ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์กลัวความตายเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะชาติศาสนาภาษาอะไรก็ตามฉะนั้นถ้ามองคนต้องให้เห็นถึงความเป็นคนที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ข้างหน้าอย่าไปยึดติดเปลือกผิวแห่งความเป็นคนที่ฉาบทาอยู่ข้างนอก
2: คำสอนจากท่านว.วชิระเมธีความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495064-659-5466
1: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ลาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ยังไงไม่รู้
5: เฮ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
13: Delight 905 FM Music by the Sea

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออลล่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
11: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทย Delight Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมนาวเช่นเดิมค่ะ Memory ในโทรศัพท์ยังไม่เต็มกันใช่ไหมคะเพราะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ทุ่งดอกเบอร์บีน่าจุดชมวิวกังหันลมเขาค่ะ เวลาแห่งฤดูหนาวมาถึงแล้วนะคะหากจะให้นึกถึงจุดเช็คอินในช่วงนี้อันดับต้นๆของประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะคะด้านบนเขาคอก็ไม่เพียงแต่จะมีทะเลหมอกเท่านั้นหากยังมีทุ่งดอกไม้สวยๆอย่างทุ่งเวอร์บีนาที่ตอนนี้กำลังบานสะพรั่งสวยงามนะบริเวณทุ่งกังหันลมเขาคอรอให้ทุกท่านมาชมมาเช็คอินค่ะทุ่งเวอร์บีนาเขาคอตั้งอยู่บริเวณไรสตรอเบอรี่จีบีติดกับทุ่งกังหันลมใครที่ยังไม่เคยมาแล้วมาเห็นที่นี่เข้าครั้งแรกจะต้องคิดว่าอยู่ต่างประเทศแน่ๆเลยค่ะเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นคือภาพของดอกเวอร์บีนาสีม่วงออกดอกเรียงรายเป็นแนวยาวทั่วพื้นที่ท่ามกลางทัศนียภาพของภูเขาและสายหมอกล้อมรอบนับเป็นความฟินในช่วงหน้าหนาวที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสค่ะใครอยากได้รูปสวยๆดูท่าต้องทำกันบ้านมาเลยนะคะทั้งหน้าผมเสื้อผ้าให้พร้อมเลยค่ะที่เหลือก็แค่โพสท่าสวยๆคู่กับดอกเวอร์บีนากันได้เลยพิกัดนะคะตั้งอยู่ที่ทุ่งเวอร์บีนาเขาคอหมู่บ้านเพชรดำตำบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลาเช้า 7:00 นค่ะจนถึง 18:00 นของทุกวันค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขยับหมุดกันไปที่ไร่มณีสอนเขาใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจอย่าพลาดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
12: คุณกำลังฟัง D-Like 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไปและหากว่าเธอไม่รับฉันก็คงจะเสียใจแต่ฉันก็คงต้องเสียไม่อยากให้เธอเป็นของ

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมาต่อกันที่ปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือปราสาทฮิเมจิที่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สวยมากและยังมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะปราสาทแห่งนี้เนี่ยได้รับการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ค่อนข้างอย่างสมบูรณ์และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในแบบญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะบริเวณรอบๆปราสาทยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเหมือนในหนังหลายๆแบบและภายในนะคะยังมีการออกแบบให้เหมือนเขตเขาวงกตเพื่อไม่ให้ศัตรูสามารถโจมตีได้ง่ายๆใครที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวแนวนี้แนะนำให้จ้างไกด์เพิ่มสักคนนะคะจะได้มีความรู้สึกดีๆกลับมาเพียบเลยและมาถึงคิวของสายช้อปปิ้งกันบ้างมาเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องเดินมาช้อปปิ้งกันที่ย่านชินจูกุและย่านฮาราจูกุถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุ่นแล้วนะคะที่นี่ไม่ได้มีแต่ของแบรนด์เนมและร้านค้าชื่อดังที่รู้จักกันดีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสถานที่นำเทรนด์แฟชั่นที่คนไทยเห็นแล้วต้องอมยิ้มให้กับความน่ารักกันแน่นอนเลยล่ะค่ะส่วนตอนกลางคืนในย่านนี้ก็จะเต็มไปด้วยสถานบันเทิงที่มีความสนุกแปลกใหม่ให้เที่ยวกันได้ทั้งคืนถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนดีมาที่นี่เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบสุดเหวี่ยงกันไปเลยนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเมืองฮอกไกโดกันบ้างอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Bus standby.
1: Yo. สิ่งที่ยังเหลือนะฮะดูเลยครับสิ่งที่เหลือ
0: 20ปีแล้วนะครับเนี่ย
2: เหลืออะไรครับ
1: ก่อนผมเกิดนะเพลง

0: าคือบัสครับพวกเขาคือบัส
1: เรามีท่อนพิเศษสำหรับคนฟัง
0: บัสเวอร์ชัน
1: โอเค

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบายพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline

0: Delight 905 FM News Spicy
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2: ประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.